0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักมูรานามิรวัลโล
1: Hello, my name is Harry Wilson. I'm from Murujula community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.